0: ย้ำเสียงไม่ถูกหน้าใครจ้ะดันเดียวไอ้ชาวมันกัน
1: แต่บ้านยังตักกระฉันยังในหนังอันนี้หนังจ้าวะหนังที่ถีบกระฉันยังคนที่เดินตรงมาฉันหนังจุกปะ
0: มาจุดตรงมาไม่ก็มาเสียอันคือจ้าวน่าสกังก็ฉันมันน่าจะปัดอาชัยกันบ้างอันตั้งฉันน่าสกังก็จุดสกัดมันน่าคนนั้นวิจารณ
1: ์อันบ้าเราถ้าพูดถึงจับมันน่าฉาจุกได้หนังอีเบนี่หนังดีนั่นสาวันเลยว่ามันตั้งถีบกระปะอารมณ์ขาดหนังทุบกระฉันยังก็วัดตัวฮะหนังอีเบนี่หนังดีนั่นหนังมาฉาอันนี้มีชุดสมจักรก็จะฉ
0: าดตัวฮะยังค
2: Let's listen to some stories of insurance.
3: That day, Mr. Handa returned home from his office with Mr. Dugal to find the door wide open. Everything was in disarray. TV, fridge, jewelry, all gone. A lifetime of savings wiped out in one night. Placing a hand on Mr. Dugal's shoulder, Mr. Handa said, You gave the right advice, Dugalji. Achha kiya. Home insurance liya. The losses from the theft, now insurance will cover it.
2: In tough times, everyone says the same thing. Achha kiya, insurance liya. Visit achhakiyainsurancelia.com, an insurance awareness initiative by the General Insurance Council of India.
4: Achha kiya, insurance liya.
5: Ta shuru